0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: นนท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปต. FM 104.5 MHz นำ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังน

0: เสียงก็จากส้มมารีครับกับต้าอูพิทยานี่คือหยุดรักฮะในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกับลูกค้ากังนัมคลินิกครับที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกครับวันศุกร์แล้วครับทุกคนอรุณสวัสดิ์เลยนะฮะวันศุกร์ที่10กรกฎาคม FJ Bam รายงานตัวเลยนะฮะที่นี่ที่เดียว Flex 104.5 เป็นยังไงบ้างฮะคุณผู้ฟังชาว Flex ทุกคนอยู่ด้วยกันกับเพลงเพราะๆที่จัดให้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงนี้เลยนะฮะแล้วก็ยาวๆกันไปครับจนถึง11โมงแล้วก็แน่นอนครับกับ Flex Delivery รอทุกคนอยู่ด้วยนะฮะก็ลุ้นกันครับว่าผู้โชคดีประจำวันนี้จะเป็นใครนะฮะที่เราจะมอบให้ถึงที่แบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายเลยก็ง่ายๆครับเพียงแค่ลงทะเบียนมาร่วมสนุกนะฮะกับกิจกรรมผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex กันนะครับเห็นแบนเนอร์ก็เข้าไปแล้วก็กรอกข้อมูลเล็กน้อยเท่านั้นลุ้นเป็นผู้โชคดีกันได้เลยนะฮะส่วนแน่นอนนี่มีเพลงเพราะๆอีกเพียบรวมถึงเพลงที่จะแนะนำจาก Fellow กันด้วยนะฮะท้ายช่วงนี้รอติดตาม Stay tuned นะฮะ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
2: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
1: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
1: ส่งก่อนรวยก่อน
2: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
3: Is that good ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: Is that good?
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ซิงเกิลเพราะๆจาก Fellow Fellow ครับฟีเจอริ่งกับ I For Eve นะฮะนี่คือ Bloom ครับเป็นเพลงรักเพลงแรกในปีนี้จาก Fellow Fellow เลยนะฮะจาก Kids Records ครับที่เอาคอนเซปต์ของการมอบดอกไม้เนี่ยมาเล่าว่าการที่เรามอบดอกไม้ให้กันแม้ว่ามันจะเหี่ยวเฉานะฮะแต่ก็เพราะมันช่วยให้เราได้เห็นคุณค่าของความสวยงามที่อยู่ตรงหน้าในปัจจุบันนั่นเองเฮ้ใครที่ชอบเพลงนี้ขอเข้ามาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะฮะนี่คือ Flex RecommendedFlex like recommended ห้ามพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านครับแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทครับกับแคมเปญสลักออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทแจกไปแล้ว2ครั้งครับครั้งที่1วันที่16พฤษภาคมรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายนครับรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครับครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคมครับกับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลครับนี่คือรางวัลของคนชอบออมที่ช่วยคุณได้ออมเงินได้อย่างมั่นใจครับเงินต้นไม่หายและยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลโชคก้อนใหญ่เลยนะครับเป็นการรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลักเพิ่มแล้วก็ลูกค้าเดิมที่ถือครองสลักออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ได้ครบอายุทั้งแบบใบสลักและสลักดิจิตอลครับยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากครับนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมกับรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดนะฮะที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับมาเปลี่ยนเรื่องออมเป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองนะฮะทางแอปพลิเคชัน MyMo ครับวันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ชั่วโมงแรกของแบมผ่านไปไวเสมอนะฮะแน่นอนครับ3เพลงนี้รอฟังกันต้นชั่วโมงหน้า Stay tuned กันนะครับที่นี่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: รวย
3: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: รวย
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
4: ขอให้พลังอำนาจพลังตาไตช่วยโนบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
5: เมื่อทีพอปอยากเจ๋ง
6: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
4: นี่แหละครับบอส
5: แต่วงกำลังเจ๋ง
4: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
6: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวงอาวูฟของพวกเราน
7: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
5: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งทางช่องจีเอ็มเอ็ม25เริ่ม20 มิถุนาอันคัดทางอาชีอี
8: บางทีเราก็นึกดีฉานายเหมือนกันนะ
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
9: Flex Delivery ลุ้นฟิน อิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยSJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5 Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
10: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
9: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
10: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop Non-music
3: Play Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ิงเกิลจากดวงจรวดนะฮะกับเธอไม่ชอบฝนในช่วงนี้ครับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2ครับวันนี้วันที่10วันศุกร์กันแล้วนะฮะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ฟังขอบคุณที่ Stay Tuned กันเข้ามานะฮะทางหน้าปัด 104.5 Online Flex Connect .net รวมถึงแอปพลิเคชัน Flex Connect กันด้วยนะฮะก็ดูแลคุณผู้ฟังแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์กันเลยกับเพลงเพราะๆที่จัดให้ตลอดทั้งวันกันเลยทีเดียวครับแล้วก็แน่นอนชั่วโมงที่3ก็แจกกับ Flex Delivery ด้วยรอติดตามกันนะส่วนใครที่เป็นแฟนๆนนแฟมมีไหมมากมายที่ฟังอยู่ตอนนี้เลยนะฮะมีซิงเกิลจากนนชนนมาแนะนำให้ได้ฟังกันด้วยท้ายชั่วโมงนี้รอติดตามกันนะวันนี้ต้องขอขอบคุณครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Bulldog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยพัทระเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict ไทย
5: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

เพราะจากนนทนนครับกับคำนั้นเพลงที่แต่งขึ้นโดยนนเองเลยนะฮะเพื่อถ่ายทอดตัวตนผ่านผลงานที่เขารักนะฮะเพลงนี้ก็ถ่ายทอดความรู้สึกครับของความรักที่เก็บไว้ในใจแต่ก็ยังไม่กล้าพูดออกมานะครับแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่มีคนรักเพียงคนเดียวในหัวใจครับแล้วก็มีหนึ่งคำที่รอวันบอกเขานะฮะเพื่อให้คนรักได้ทราบซึ้งใจแต่ว่าแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนครับความรักและความตั้งใจของเขาก็ยังมั่นคงเหมือนเดิมเลยนี่คือคำนั้นกับ Flex Recommended Flex like Recommended Recommendedใครที่ฝันอยากเป็นเจ้าของ BMW ครับจะพลาดข้อเสนอพิเศษช่วงบอลโลกไปไม่ได้เลยนะครับเพราะจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของได้อย่างคุ้มค่ากว่าที่คิดครับสามารถเข้าไปร่วมงานได้แล้ววันนี้นะฮะที่ BPS Dealer ทั่วประเทศครับกับรถ BMW Premium Selection หรือว่ารถ BPS ซึ่งเป็น Used จาก BMW ครับมาในคอนเซปต์ A Winning Choice บอกเลยว่าคุ้มมากครับเขามีทั้งป้ายแดงไม้น้อยป้ายขาวราคาดีแถมยังการันตีคุณภาพมาตรฐาน BMW นะฮะโดย BPS Festivalเทเบิลจุลายนอกจากนี้ยังมีรถมินิครับให้เลือกคุ้มๆอีกหลายๆรุ่นนะฮะวันนี้ถึง12กรกฎาคมนี้ครับสำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดพิเศษไปอีกนะฮะรับฟรี BMW Wallbox ครับหรือว่า BMW Advanced Car Eye 3.0 Pro ครับเป็นกล้องหน้ารถของ BMW ได้ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม2569เลยนะ Flex Next Level

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
4: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.510 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: ซิงเกิลจากแว่นใหญ่ครับนี่คือดาวตกในช่วงนี้เลย1045 Non-Stop Music 10 Playing Hit 45นาทีที่ Flex 104.5 ครับชั่วโมงที่3กันแล้วนะในวันศุกร์แบบนี้มาฮะลุ้นกันผู้โชคดีคนสุดท้ายละของสัปดาห์นี้มาฮะดูซิว่าเป็นเราหรือเปล่าถ้าลงทะเบียนกำมือถือไว้แน่นๆครับทีมงานกำลังโทรไปช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกับลูกค้ากังนัมคลินิกครับที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกครับ
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาที ที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ผู้โชคดีในสายแล้วนะฮะไปคุยกันเลยกับคุณนกสวัสดีครับ
3: สวัสดี
0: ครับคุณนกได้ยินเสียงแบมไหมฮะ
3: ได้ย
0: ิน
3: ค
0: ่ะโอเคคุณนกเดี๋ยวแบมย้ำให้ฟังนะฮะว่าจะได้รับอะไรสำหรับกิจกรรม Flex Delivery ยินดีด้วยกับการเป็นผู้โชคดีนะครับ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: โอเคเมนูที่เรามอบให้นะฮะบอกเลยว่าเป็นการยกความฟินแบบยกออฟฟิศกันเลยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนครับด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายครับทานคู่กับอะไรก็อร่อยนะฮะแล้วก็กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เบอร์เกอร์เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บครับส่วนรสชาติก็กลมกล่อมสุดๆเลยนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆครับจากร้านบูลด็อกเบอร์เกอร์เคยทานไหมฮะจากร้านนี้
3: ยังไม่เคยเหมือนกัน
0: ดีครับเป็นโอกาสที่ได้ลองนะมอบให้แบบ4เมนูเลยครับเมนูแรก Truffle Mushroom Burger ครับซอสทรัฟเฟิลมายอหอมจนเตะจมูกเลย2 Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ smash เนื้อแล้วก็หอมใหญ่ครับ3 Classic Bulldog Burger ครับเป็นเนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสรสชาติเข้ากับความหวานของหอมหัวใหญ่นะฮะแล้วก็ผักรวมถึงมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำครับผมนี่เล็งเมนูไหนเป็นพิเศษมั้ยฮะ
3: ทร
0: ั
3: ฟเฟิลเลยค่ะ
0: ทรัฟเฟิลนะโอ้โหอันแรกเลยใช่เลยครับซอสทรัฟเฟิลมายอนะฮะหอมเตะจมูกเลยนะฮะแล้วก็นี่แหละฮะส่งให้แบบฟรีๆเลยนะเขามีทั้งสีลมแล้วก็บางนาถ้าชอบก็แวะไปทานได้นะครับผม
3: ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับนี่แจกแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะฮะอย่างที่บอกครับสีลมบางนาบูลด็อกเบอร์เกอร์นะครับไปดูกันได้เลยกับเมนูทางออนไลน์นะครับแต่ถ้าอยากได้ฟรีๆแบบนี้ลงทะเบียนมาร่วมสนุกกับเรากับ Flex Delivery ช่วงนี้ขอขอบคุณครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนุ่มสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lighthouse Nostalgia Replay Presents Buddha Bless ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร regular ticket 899บาทบัตร free flow ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบลอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon

0: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เอเจพิมขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Flex Recommended

0: ซึ่งก็เพราะจาก Per Pitch นะฮะกับเพลงนี้ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงครับก็เป็นบทเพลงแทนความคิดถึงกับใครบางคนที่หล่นหายไปนะฮะก็ปล่อยเพลงมาอย่างต่อเนื่องนะฮะซิงเกิลนี้พาทุกคนมาแบบดำดิ่งกับห้วงอารมณ์ความเศร้ากันอีกครั้งนะฮะก็เล่าถึงการโหยหาแล้วก็นึกถึงคนที่แบบหล่นหายไปจากชีวิตนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะมีคนคนนั้นอยู่ในใจเช่นเดียวกันถ้าโดนใจก็ขอเข้ามาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะนี่คือ Flex Recommended ครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: เวลาในช่วงของแบมในวันนี้แล้วนะฮะแต่แน่นอนครับ3เพลงนี้ได้ฟังกันต้นชั่วโมงหน้ารวมถึงเพลงเพราะๆอีกเพียบครับ Stay tuned กันตลอดทั้งวันเลยที่นี่ที่เดียว Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง

0: นไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: อยากจะกอดเธอนานๆหรือว่า Have a Good Time ซิงเกิลจาก Blackheart นั่นเองนะครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาที ที่ Flex 104.5 Happy Friday นะครับชาว Flex ทุกคนเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 นะครับเจอกันกับ FJ พิมพ์นั่นเองมาแล้วเมื่อวานไม่ได้มา1วันนะครับคิดถึงกันไหมวันนี้กลับมาจัดเต็มให้กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีวันอาทิตย์ด้วยนะครับในอาทิตย์นี้เนาะสำหรับ Blackheart นี่ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปิน New Wave จากฝั่งฮิปฮอปที่ผมบอกได้เลยว่าแฟนๆชาว Gen Z เนี่ยโอ้โหเลิฟมากๆได้ฟังกันหรือยังซิงเกิลล่าสุดของเขากับเพลงเมื่อไหร่จะมีใจให้กันซึ่งเพลงนั้นนี่โอ้โหก็สุดยอดยอดฮิตเลย 7.1 ล้านวิวเข้าไปแล้วนะครับและนอกจากจะเป็นศิลปินแล้วเขาก็ยังทำเพลงให้คนอื่นด้วยนะครับสำหรับ EP ล่าสุดของเจ้าขุนเนี่ย Blackheart เนี่ยทำให้เกือบทุกเพลงเลยรวมถึงเพลงที่น้องขุนเพิ่งออกมาด้วยกับเพลงDancing with the Devil นั่นเองโอ้โหเป็นเพลงแซ่บๆเนาะเป็นเพลงแดนซ์อาจจะเป็นมุมที่หลายๆคนไม่เคยได้เห็นจากเจ้าขุนนะครับ FJ พิมพ์ก็จัดเพลงนี้ให้นะครับส่งท้ายกันไปเลยในชั่วโมงนี้นะครับแต่ยังไม่ท้ายสุดนะเพราะว่ายังเหลือกันอีก2เพลงนะครับหลังจากเพลงนี้ยังไงก็ Stay Tuned กันด้วยนะครับแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: Flex Flex recommended this week ดีใจที่ไม่มีเธอบัส
4: ดีใจที่ไม่ต้องรอเธอทุกวันดีใจที่ไม่ต้องคอยโทรหากัน
1: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

ซิงเกิลล่าสุดจากสาวหล่อเสียงหวานของเรานั่นเองนะครับซาร่าซาโลล่าแล้วเขาก็มาโปรโมทเพลงนี้ในรายการ Flex Talk ของเราด้วยใครพลาดไปนะฮะไปย้อนดูได้เลยทุกช่องทางออนไลน์ของ Flex Connect นะครับกับเพลงหน้าที่ฉันหรือว่า If You Don't Mind ส่งท้ายจริงๆแล้วนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ในช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ Flex Next Hour แป๊บๆทุกคนไปต่อกันช่วงเที่ยงนะครับ3เพลงนี้นะรอทุกคนอยู่แล้วนะถ้าไม่อยากพลาดบอกเลยว่าห้ามไปไหน Stay tuned กันต่อที่นี่ Flex 104.5 กับ FJ พิมพ์ด้วยนะ

วันศุกร์แบบนี้เอาใจชาวเฟล็กซ์อยู่แล้วมีแต่เพลงน่าฟังทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเที่ยงเนี่ยจัดหนักจัดเต็มกันจริงๆไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับ Stay tuned กันต่อนะเจอกันชั่วโมงหน้าครับ Flex

0: ธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
3: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแสลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: นท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนท์ยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ก่อนที่เราจะไปต่อกันในทางออนไลน์นะครับมีข่าวดีสำหรับสายอีสต์มาเล่ากันอีกแล้วนะฮะสำหรับใครที่ชอบกินเบอร์เกอร์ผมบอกเลยว่านี่คือเวลาของคุณครับ Flex Delivery เดือนนี้ขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers นะครับที่มีสาขาให้เลือกทั้งสีลมและบางนาสามารถไปส่องเมนูร้านได้ที่ทุกช่องทางออนไลน์นะครับที่ Bulldog Burgers นะครับกับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บานกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burgerซอสทรัฟเฟิลมายโยหอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีนะครับกับเนื้อวัวและเนื้อหมูนะครับและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็มด้วยโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์นะครับรสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อและหอมใหญ่เดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์สเนื้อบดที่กริลจนขอบนะครับกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีนะครับกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและสุดท้ายนี้เลยมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำนะครับพร้อมกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซแค่ลงทะเบียนง่ายๆนะครับที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราแค่นี้นะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินิฟรีกับพวกเรา Flex 104.5 แล้วล่ะครับใครอยากมาต่อกันในทางออนไลน์นะครับอย่าลืมต่อกันได้ที่แอปพลิเคชัน Flex Connect หรือเว็บไซต์ของเราก็ได้ครับ www.flexconnect.net นะ
1: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเถอะ
3: พี่เบาได้ก็เบาเถอะย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.thแอปใหม่โมตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบาๆ
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: Flex 104.5

บางครั้งความรักของเราเนี่ยก็อาจจะมาเจอทางตันนะครับทำให้เราต้องต่างคนต่างแยกย้ายไปเติบโตนะครับและนั่นคือซิงเกิลจากรารีนั่นเองกับเพลงโชคดีนะหรือว่า Grow Apart นั่นเองครับเป็นเพลงสุดท้ายแล้วในช่วงเที่ยงนี้มาต่อกันที่ชั่วโมงสุดท้ายด้วยนะครับชั่วโมงสุดท้ายนี่ FJP ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนมาพรีวิวกันเลยไหมว่าต้นชั่วโมงหน้าได้เตรียมเพลงอะไรไว้แล้วบ้างนะครับเจอกับ3เพลงนี้เลยในช่วง 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45 นาทีที่ Flex 104.5 กด

0: โอ้โหแต่ละเพลงน่าฟังทั้งนั้นเลยไม่อยากให้ชาวเฟล็กซ์พลาดกันนะครับเจอกันในชั่วโมงสุดท้ายของ FJP ชั่วโมงหน้านะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Respon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: และนั่นคือเพลงลมแชมป์หรือว่า Only You Can จาก Tilly Birds X Polycat ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ครับก็ห่างหายไปจากการปล่อยเพลงมาสักพักเลยนะฮะสำหรับทั้ง2วงเลย Tilly Birds แล้วก็ Polycat นั่นเองแฟนๆก็ยังเรียกหาเพลงใหม่อยู่นะครับก็เป็นประมาณ1ปีแล้วที่เรายังไม่ได้ยินเพลงใหม่ๆของพวกเขานะครับผมมั่นใจว่าตอนนี้อาจจะกำลังซุ่มสะสมเพลงแล้วปล่อยมาทีเดียวให้แฟนๆเซอร์ไพรส์กันหรือเปล่าแต่ก็แอบได้ยินมาแว่วๆนะครับว่าทั้ง2วงนี้อาจจะคัมแบ็กกันในเร็วๆนี้ครับแล้วถ้า Tilly Birds หรือว่า Polycat นะครับออกเพลงใหม่มาเมื่อไหร่นะฮะการันตีเลยว่า FJ Pim จะเป็นคนแรกเลยแหละที่จะมาอัปเดตให้ชาว Flex ทุกคนได้ฟังกันที่นี่เป็นที่แรก Flex 104.5 ครับแล้วต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: ี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Bulldog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: และนั่นคือเพลง Bloom จาก Fellow featuring R.I. for Eve นะครับซึ่งน้อง R.I. เนี่ยก็อยู่ในวงการของเรามานานมากๆเมื่อก่อนหลายคนอาจจะรู้จักเขาในฐานะนักแสดงนะครับตัวจิ๋วเลยเป็นนักแสดงเด็กนะครับในเรื่องบางรักซอย 9/1 นั่นเอง FJP ก็เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องนะครับตอนนั้นก็ได้ร่วมงานกับพี่อ้อมพิยดาด้วยบอสของเรานั่นเองเนาะอ่ะแล้วน้อง R.I. เนี่ยเก่งมากเห็นว่าเพิ่งซื้อบ้านให้กับครอบครัวนะครับราคาตั้ง20 ล้านบาทเนี่ยโอ้โหทำงานจนได้ดีทำงานจนตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้แบบนี้นี่เก่งมากจริงๆฮะ FJ พิมก็อยากจะส่งท้ายกันไปด้วยเพลงนี้เลยแล้วกันนะครับในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องลาทุกคนไปก่อนชั่วโมงหน้ามาเจอกับ FJ ญี่ปุ่นต่อนะครับตั้งแต่เวลาบ่าย2จนถึง5โมงเย็นเลยและ FJ ญี่ปุ่นนะครับได้เตรียมไว้แล้วสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: สามเพลงนี้รอทุกคนอยู่แล้วในช่วงของ FJ ญี่ปุ่นนะครับแต่ก่อนที่เราจะลากันไปมีกิจกรรมอยากให้เพื่อนๆนะครับมาร่วมสนุกกันนะฮะนั่นก็คือพรุ่งนี้อย่าลืมแวะมาสนุกกันนะครับกับ Love Is Sound on the Street at Siam Square 4โมงครึ่งเป็นต้นไปครับพบกับ Slap Kiss ซาร่าซาโลล่าริสานาริสา Lady ปรางเทสบลูพงธิวัฒน์นะครับและนนทนนเตรียมมาซาวออนไปด้วยกันนะครับที่ Walking Street Siam Square นะครับมีแต่ตัวตึงทั้งนั้นเลยห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวเจพิมต้องไปจริงๆแล้วนะครับพักผ่อนกันให้อย่างเต็มที่ด้วยในวันศุกร์แบบนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับวันอาทิตย์นะBye.
1: Flex, flex. Next hour. กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

วัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำ
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: จเป็นนายกายเป็นบ่าวนะฮะซิงเกิลซึ้งๆเสียงร้องกินใจจากเล็กรัชเมศส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5สวัสดีทักทายชาวเฟล็กซ์ด้วยนะครับผมอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นเรียบร้อยคนดีคนเดิมกันเลยวันนี้วันศุกร์ที่10กรกฎาคมนะครับอยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมแม่วันศุกร์มันก็มาถึงเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการทำงานในวีคสำหรับหลายๆคนกันแล้วเป็นวันที่ชาวออฟฟิศรอกันอยู่แน่นอนเลยพูดถึงความสุขนะครับปุ่นว่าในยุคนี้เราสามารถหาความสุขได้แบบง่ายมากๆเลยนะเขาบอกว่าในยุคนี้นะฮะใครที่มีความสุขใครที่มีสุขภาพดีใครที่มีความสงบเนี่ยคือผู้ชนะทุกคน3อย่างนี้เลยนะฮะแล้วปุ่นว่าความสุขเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นวันนี้หลังจากเลิกงานตั้งเป้าไว้ว่าฉันจะไปหาอะไรอร่อยๆกินให้มันแบบแฮปปี้มีความสุขแล้วคุณได้กินแค่นี้ก็สำเร็จแล้วใช่ไหมมีความสุขแล้วหรืออาจจะขอเพลงมาก็ได้ที่ Flex Connect ของเราแล้วคุณได้ฟังแม่แค่นี้ก็เป็นความสุขเหมือนกันนะฮะฉะนั้นอยากฟังเพลงอะไรก็ request กันมาได้ตลอดเลยนะขอบคุณด้วยครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: Is that good?
3: ดีและดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
3: ต้องดีน่า
4: ดีน่า
5: คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Live House Nostalgia Replay Presents Buddha Bless ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบลอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตร

0: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาตอกย้ำความเจ็บปวดให้กับคนอกหักอีกครั้งแล้วสำหรับส้มมารีนะฮะซิงเกิลนี้หนังทุนต่ำใครที่เพิ่งจะจบความสัมพันธ์มาซึ่งเพลงนี้เนี่ยถ่ายทอดมุมมองแบบประชดประชันคนหนึ่งเสียใจกับการเลิกราแต่อีกคนเนี่ยกลับเสแสร้งทำเป็นเจ็บบางทีเขาก็สามารถสัมผัสได้สามารถดูได้เนาะว่าคุณเนี่ยจริงใจหรือว่าเจ็บแบบปลอมๆ อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่เนียนไปเรียนมาใหม่จะดีกว่านะครับผมส่งท้ายในชั่วโมงแรกกันนะฮะกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Flex

0: ชั่วโมงหน้ากลับมาสเตย์ชุนกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะมี3เพลงนี้มารอชาวเฟล็กซ์อยู่แล้วจัดให้ตามรีเควสต์กันเลยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่เฟล็กซ์ 104.5 ตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะครับผม Flex Flex Next Hour
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: นท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยภัทรเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict Thai
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Lespon TG
2: 1045 Non-stop Music
3: 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ซิงเกิลจาก2หนุ่มสุดหล่อสุดฮอตนะฮะอย่างบลูพงษ์ธิวัฒน์ฟีเจอริงกับเทน You Give Me Butterflies ส่งท้ายกันเลยในช่วงนี้1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงที่2แบบนี้นะฮะปุ่นขออัปเดตเทรนด์ให้ฟังกันหน่อยเกี่ยวกับ IG คือเวลาเราลงสตอรี่ไปใช่ไหมครับสมัยก่อนถ้าเกิดเป็นภาพนิ่งเนี่ยก็จะใส่ได้แต่เท็กซ์แล้วก็ใส่เพลงเข้าไปแต่ล่าสุดเนี่ยเขามีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่นะครับ IG Story สามารถใส่ Voice Over ได้แล้วทุกคน
1: wow.
0: มันน่าจะเรียกว่าเพิ่มอินเนอร์ให้กับภาพนิ่งได้เลยแล้วก็บางทีเนี่ยพิมพ์มันอาจจะไม่สะใจก็ใส่เสียงลงไปเลยแต่สำหรับปุ่นนะครับใช้ Android มันยังไม่มา Android นี่คือเป็นลูกเมียน้อยตลอดเลยนะน่าจะเป็น iOS มาก่อนเดี๋ยวต้องมารอดูนะครับว่า Android จะตามมาเมื่อไหร่ส่วนใครที่ใช้ได้แล้วก็ลองใช้ดูโลดได้เลยนะฮะขอบคุณด้วยนะครับช่วงนี้ขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: 1045 1045 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
3: ให้

0: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
6: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก Flex Leg Recommended

0: ันหนึ่งเพลงแทนความคิดถึงนะฮะแล้วก็โอ้โหความหมายคือดีมากๆซิงเกิลใหม่จาก Pearl Peach ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึง Star Loss ใครที่ฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าอินอยากจะให้ไปลองดู MV กันนะฮะเขามีการหยิบเอาความสัมพันธ์ของพ่อแล้วก็ลูกสาวเนี่ยออกมาถ่ายทอดซึ่งถือเป็นเส้นเรื่องที่เชื่อว่าตรงกับเรื่องจริงในชีวิตของหลายๆคนแน่นอนเลยนะครับลองไปหาดูกันได้เลยนะส่งท้ายกันในชั่วโมงที่2นะฮะกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended ใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้เลยนะฮะย้ายบ้านอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวนะครับกับสินเชื่อเคหะ Refinance จากธนาคารออมสินสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะครับเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงแล้วก็ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกครับเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือว่าผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีครับพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปสำหรับผู้สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตFlex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: นี่เดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้ามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะฮะหลากหลายอารมณ์กันเลยทีเดียวใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ชั่วโมงสุดท้ายกับ FJ ญี่ปุ่นในวันศุกร์วันนี้แล้วนะอย่าเพิ่งไปไหนมาอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยตอนนี้เราไปเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวนะครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าWhoa!

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
5: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
5: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ิงเกิลจาก Yesterday's นะฮะฝากให้เขารักส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เผลอแป๊บๆชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นในวันศุกร์แบบนี้ที่หลายๆคนตอนนี้ก็อยากจะออกจากออฟฟิศกันแล้วใช่ไหมล่ะอยากจะไปแบบว่าดินเนอร์ไปปาร์ตี้กันนะฮะวันศุกร์แบบนี้แต่ยังไงก็ยังมีเพลงให้ฟังกันตลอดเลยทั้งวันเลยนะครับผมอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาได้ที่ Flex Connect นะครับขอบคุณด้วยครับช่วงนี้โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับผู้โชคดีวันนี้สำหรับกิจกรรม Flex Delivery ของเราดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณนก
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งเลยนะฮะ
2: ค่ะ
0: ได้รับเรียบร้อยครบถ้วนใช่ไหมเอ่ย
2: เรียบร้อยค่ะครบถ้วนค่ะ
0: เซตยังไงครับรู้สึกตกใจไหมครับว่าเซตทำไมโอ้โหมันใหญ่ขนาดนี
2: ้ใช่ตกใจค่ะเพราะว่าเหมือนแบบได้ของเยอะเลยอ่ะคือไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี
0: ้ได้แบ่งเพื่อนๆไหมฮะที่ออฟฟิศ
2: ต้องแบ่งค่ะแบ่งทุกคนเลยได้มาปุ๊บก็แบ่งเลยค่ะ
0: น่ารักมากแล้วปกติคุณนกเป็นสายลาเต้หรือว่าสายเอสเปรสโซ่ฮะ
2: ลาเต้ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นน่าจะถูกใจกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้ที่มันรสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนนสดจริงแน่นอนเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะแบบกินแล้วแบบละมุนค่ะ
0: โอเคชอบเลยเยี่ยมมากเลยครับผมยังไงวันหลังมาร่วมสนุกกันได้ใหม่นะฮะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: นี่ใครอยากฟินแบบคุณนกแบบนี้ยกออฟฟิศกันเลยนะฮะกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมแน่นอนรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันแล้วสำหรับคอกาแฟตัวจริงนะครับขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติเนี่ยบอกเลยว่าหอมกลมกล่อมสุดๆเลยนะครับพร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้านบูลด็อกเบอร์เกอร์กับเมนูทัฟเฟิลมัชรูมเบอร์เกอร์โอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์นะฮะแล้วก็เดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์แล้วก็ยังมีมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำอีกด้วยซึ่งร้านนี้มีสาขาให้เลือกทั้งที่สีลมแล้วก็บางนาเลยด้วยลองไปส่งเมนูของร้านกันได้นะฮะทุกช่องทางออนไลน์ที่ Bulldog Burgers แต่ถ้าเกิดว่าอยากฟินแบบฟรีๆลงทะเบียนเลยที่ App Flex Connect ของเราแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5 ขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: Flex Leg Recommended This Week ไม่มีที่ให้ยืน Slap Kiss

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake recommended.

คิวปิดคิวปิดนะฮะเป็นซิงเกิลจากมางที่ก็โอ้โหเปิดตัวในฐานะของศิลปินหญิงคนแรกศิลปินหญิงเดี่ยวคนแรกเลยนะครับของค่าย Lit Entertainment ได้แบบอลังการแล้วก็ปังมากๆเพลงนี้ปรบมือให้เลยที่สำคัญเนี่ยยังได้แม่ฮายอาภาพรนะฮะมาร่วมฟีเจอริงเพิ่มสีสันให้เพลงนี้สนุกสนานขึ้นไปอีกแล้วเมื่อวานนี้หลายๆคนน่าจะได้ฟังได้ดูสัมภาษณ์กันแล้วมาช่วง Flex Talk นะฮะใครที่พลาดไปดูย้อนหลังได้เลยทาง YouTube แล้วก็ Facebook ที่ Flex Connect ของเราส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้วันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นแล้วนะกับ Flex Recommended Flex Recommended RecommendedFlex, Flex, Next Hour. เอาล่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของ FJ ญี่ปุ่นแล้วนะฮะเดี๋ยวส่งไมค์ต่อให้กับ FJ Sen เลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ Flex Talk ตอนทุ่มตรงเป็นต้นไปเปิดสตูต้อนรับ2หนุ่มสุดฮอตอย่างดิวทีด้วยรอติดตามได้เลยนะฮะ

0: ต้นชั่วโมงหน้ามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วเอาล่ะวันนี้ไปก่อนเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยนะฮะ Have a nice weekend นะครับบ๊ายบาย Flex Flex Next
1: Hour รวยรวยรวย
2: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: รวย
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำ

0: คนเดียว
1: 10เพลงฮิต45นาทีโดยกังนำคลินิก T-Flex 104.5

0: ถ้าวันนั้นจาก Your Boy TJ featuring กับเล็กรัชเมศในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex Royce 4.5 นะคะสำหรับช่วงเวลาที่ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในมูดไหนได้ฟังเพลงครบทุกแนวแน่นอนจ้ะเพลงรักเพลงเศร้าเต้นได้มาหมดนะคะก่อนหน้านี้ก็มีหนึ่งในนั้นคือเพลง Shake จากสามสาว Pixie ที่ฟังกี่ทีเซนนึกว่าตัวเองกำลังอยู่ริมทะเลทั้งที่จริงๆแล้วอยู่นี่นะทุกคน Flex Royce 4.5 Live Studio จาก Lidl Connect สยามสแควร์วันนี้มีใครอยากจะมาเจอกันตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่า Flex Talk ของเราไม่ธรรมดาค่ะจะได้เจอกับดิวและทีอย่างแน่นอนหลัง1ทุ่มเป็นต้นไปห้ามพลาดนะคะอยากติดตามกันผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็ได้เรามีไลฟ์ผ่าน YouTube และ Facebook ที่ Flex Connect ส่วนใครอยากจะมาเจอตรงนี้ที่นี่ตัวเป็นๆระดับ exclusive มาได้เหมือนกันค่ะอย่าลืมขยันฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect สะสม Flex Coin แล้วเอามารีดีมรับสิทธิ์กันด้วยนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
2: Is that good?
3: ดีแล้วดีอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันก็ต้องดีนะ
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เอเจพิมขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Like Recommended

0: หลุมอากาศจากปามี่นะคะซิงเกิลนี้ส่งท้ายในช่วง Flex Recommended ค่ะสำหรับเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ในห้วงอวกาศอะไรอย่างนั้นเลยเนาะมันเหมือนล่องลอยอยู่ตลอดทั้งเพลงนะคะแต่จบเพลงนี้แล้วอย่าเพิ่งล่องลอยไปไหนค่ะทุกคนอยู่กับ FJ Sen ก่อนที่นี่ Flex 104.5 นะคะ Flex Recommended ระหว่างที่หลายคนกำลังใช้เวลาในช่วงนี้ในการเดินทางกลับบ้านหรือว่าไปไหนต่อหลังเลิกงานนะคะใกล้จะ18:00 น.แล้วเซนก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกับทุกคนแล้วก็มีเรื่องดีๆที่จะเอามานำเสนอสำหรับใครที่มีความฝันเกี่ยวกับเรื่องของรถที่ชอบใครฝันอยากเป็นเจ้าของ BMW จะพลาดข้อเสนอพิเศษช่วงบอลโลกไปไม่ได้เลยนะคะเพราะมันจะช่วยให้คุณเป็นเจ้าของได้คุ้มกว่าที่คิดค่ะเตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษที่ BPS Dealer ทั่วประเทศได้เลยกับรถยนต์BMW Premium Selection หรือรถ BPS นะคะซึ่งเป็นรถ used จาก BMW ที่มาในคอนเซปต์ A Winning Choice บอกเลยว่าคุ้มมากค่ะเขามีทั้งป้ายแดงไม้น้อยป้ายขาวราคาดีแถมยังการันตีคุณภาพมาตรฐาน BMW โดย BPS Festival จุลายนอกจากนี้เนี่ยยังมีรถมินิให้เลือกคุ้มๆอีกหลายรุ่นด้วยนะคะก็ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึง12กรกฎาคมทุกคนมีโอกาสถึงวันอาทิตย์นี้นะสำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อรถรุ่น Plug-in Hybrid นะคะพิเศษรับฟรี BMW Wallbox หรือ BMW Advanced Car i 3.0 Pro กล้องหน้ารถของ BMW ได้ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยค่ะ Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธ

0: ถ้าอยากฟัง3เพลงนี้อดทนรออีกแป๊บเดียวนะคะต้นชั่วโมงหน้าฟังด้วยกันได้ที่ Flex 104.5 เท่านั้นนะคะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: นทำ
1: นนไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
2: เอาไปทำกันเอง
3: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: ธรรม
1: นนท์ไม่ได้ทำคุณนะทำ
2: เอาไปทำกันเอง
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: พอเถอะจาก Mean 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex Royce 4.5 นะคะพอยังเนาะอยากจะฟังเพลงต่อเดี๋ยวได้ฟังต่อแน่นอนท้ายชั่วโมงนี้เลือกเอาไว้ให้แล้ว2ซิงเกิลเลยนะคะหนึ่งในนั้นเป็นผลงานเพลงรักเพลงแรกของ Fellow ที่ได้น้อง R.I. for Eve มาฟีเจอริ่งด้วยเดี๋ยวรอฟังได้เลยเดี๋ยวแนะนำกันในช่วง Flex Recommended นะคะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวยังอยู่กับเซนก่อนชั่วโมงหน้าไม่ได้มีแค่เซนแล้วจริงๆทุกคนพร้อมหรือยังเจอกับดิวและทีได้นะคะในช่วง Flex Talk ย้ำอีกที 1:00 เป็นต้นไปทุกช่องทางของเราเลยที่นี่ Live Studio ที่Leader Connect นะคะหรือว่า YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect เจอกันได้เลย Flex Talk วันนี้ค่ะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำ
4: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
6: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
5: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

และนี่ก็คือ Bloom จาก Fellow featuring กับ RI4EVE นะคะสำหรับซิงเกิลนี้ที่พร้อมทำทุกวิธีให้ความรักครั้งนี้ผลิบานสวยงามไปตลอดกาลเป็นเพลงหวานๆสีพาสเทลมาเลยลองไปดู MV กันได้เลยนะคะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งการโคจรมาเจอกันของศิลปินที่เสียงเข้ากันมากเลยอ่ะ Fellow กับน้อง RI นะคะทิ้งท้ายในช่วง Flex Recommended ค่ะ Flex Recommended Flex Next Hour Flex Talk วันนี้เตรียมตัวเลยค่ะทุกคนจะได้เจอเคมีดีๆก่อนไปดูซีรีส์ Mr. Q มังงะสั่งตายกับคู่นี้ดิว

0: โลกขาวดำ True Color นะคะเพลงประกอบซีรีส์ Mr. Q มังงะสั่งตายนะคะที่เป็นแนวเรียกได้ว่าเป็นการแกะรอยฆาตกรปลดล็อกปลุกสัญชาตญาณนักสืบเดี๋ยววันนี้มาคุยกันในช่วง Flex Talk เดี๋ยวเซนทำหน้าที่เป็นนักสืบเองอยากรู้เรื่องอะไรรอติดตามได้เลยนะคะชั่วโมงหน้าหลังเพลงโลกขาวดำเจอกับดิวและทีได้เลยที่นี่ Flex 104.5 ค่ะ
1: Flex Next Hour เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยภัทรเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict Thailand
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: กรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจ
1: สวัสดีนะคะเข้าสู่ช่วง Flex Talk แล้วค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนมีความสุขดีกันแน่นอนนะคะเพราะว่าเข้าสู่ช่วงที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้ฟังเพลงโลกขาวดำไปแล้วเนาะเพลงนี้เนี่ยบางคนก็คือฟังทุกวันละช่วงนี้บางคนฟังล่าสุดนะคะก็คือผ่านทางซีรีส์เรื่องนึงที่ติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะเป็น EP แรกผ่านทาง GMM 25แต่ว่าก่อนที่เราจะได้ไปเจอกับนักแสดง2คนที่วันนี้เข้ามาด้วยกันเป็นคู่นะคะขออัปเดตนิดหน่อยจากมาม่ามีอัปเดตจากมาม่ามาฝากกันค่ะช่วงนี้มาม่าเขาปล่อยรถใหม่มาให้ลองกันแบบต่อเนื่องเลยทุกคนไม่เยอะหรอกแค่7รถ11แบบเท่านั้นเองแต่วันนี้ขอแนะนำเอามาม่ารถใหม่ในตระกูลมาม่า7บาทนะคะที่หลายคนคิดถึงกันอยู่นะคะเพราะไม่ได้ออกรสชาติใหม่มานานแล้วทุกคนเริ่มเลยนะเริ่มที่มาม่าไก่เผ็ดซอสเกาหลีแบบแห้งซองสีม่วงเผ็ดหวานกลมกล่อมนะคะสไตล์ฟินแบบโอ้โหสไตล์เกาหลีเลยส่วนใครชอบซดน้ำซุปต้องลองมาม่าซุปปลาหมึกจริงใจซุปปลาหมึกซองแรกของไทยหอมกลิ่นปลาหมึกรสชาติกลมกล่อมหวานอูมามิสดเพลินทุกคำสายโซซุปเชงๆต้องโดนใจแน่นอนนะคะแถมมาม่ายังฝากมาบอกด้วยค่ะว่าคุณภาพอยู่ในซองนี้แล้วที่เหลือคุณน่ะทำเอาไปทำกินกันเองนะคะมองหาความอร่อยง่ายๆได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและแบบคัพก็มีด้วยมาม่าไก่เผ็ดซอสเกาหลีและมาม่าซุปปลาหมึกจริงใจมาม่าอร่อยเอาล่ะเข้าสู่ช่วง Flex Talk ของเรากันแล้วค่ะทุกคนจากเพื่อนสนิทในรั้วมหาลัยที่เขาว่ากันว่าคู่นี้เนี่ยเขาไม่ต้องพูดกันเยอะเขามองตาเขาก็รู้กันแล้วว่าเขาคิดอะไรวันนี้แขกรับเชิญของเราในช่วง Flex Talk ที่มากัน2คนนะคะเขาเอาความสนิทกับความชอบมารวมกันเพื่อมาเติมสีสันใหม่ๆให้กับซีรีส์พล็อตสุดเจ๋งที่มีชื่อว่า Mr. Kill มังงะสั่งตายซึ่งเล่าเรื่องราวระหว่างนักวาดการ์ตูน2บุคลิกที่มีปมหลังที่น่าค้นหามากๆนะคะกับคุณตำรวจร้อยฉายาที่มีตั้งแต่ตัวพ่อนครบาลสารวัตรีฟังแล้วบางคนอาจจะยังไม่ชินแต่เชื่อว่าพวกเขาทั้งสองคนน่าจะชินกันแล้วนะคะก่อนที่จะได้ไปสืบสวนพร้อมกับพวกเขานะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำและขอต้อนรับเขาทั้งสองคนพร้อมหรือยังทุกคนพร้อมแล้วเนาะดิวทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: นี่ทักทายกันเอง
3: อ๋อ
1: ก็เหมือนแบบมีมองกัน
3: เฉย
2: สวัสดีครับ
1: เออ
3: นี่ปิดติด
1: เ
3: ล
1: ย
3: ใช่
1: เรียบร้อยเลยค่ะชัดเจนเลยชัดเจนเลยทักทายทุกๆคนในทุกๆช่องทางกันหน่อยดีกว่า
2: โอเคสวัสดีครับ
1: ไม่ว่าจะขับรถกันอยู่นะคะฟังผ่านคลื่น Flex 104.5 นะคะผ่านทาง Facebook YouTube Live ของเรารวมถึงที่นี่ด้วยแฟนๆคุณเยอะมากๆจริงๆอ่ะเอาไงดีเราทักทายกันแบบมีคอนเซปต์นิดนึงได้มั้ยดิวที
2: คอนเซปต์อะไร
1: คอนเซปต์พี่อยากใหทั้งคู่แนะนำกันแบบบอกด้วยว่าตัวเองเป็นใครก่อนแล้วก็รับบทเป็นใครโดยการอาจจะผสมคาแรคเตอร์ของตัวละครให้พี่แบบสัมผัสได้ด้วยนิดนึงได้ไหม
3: อ๋อได้ครับได้ครับลองดู
1: มา
2: ก็สวัสดีครับเฟกใช่ไหมครับผมเคนะครับก็วันนี้มาที่เฟกครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้ทุกๆคนละครับแล้วก็ขอบคุณที่ขับรถด้วยครับ ก็ขอบคุณจริงๆครับ

0: แนะนำตัวเองยังไงดี
1: สารวัตรสวัสดี
0: สารวัตรตีแนะนำตัวเองหน่อย
2: สวัสดีครับเฟกผมทีนะครับรับบทเป็นพัด
0: ประมาณนี้เนาะ
2: ครับ
0: อ๋อเขาจะเป็นคนพูดแบบค่อนข
2: ้
0: าง
2: ตำรวจรวบลัด
1: พูดร้อย
0: โอเควันนี้พี่ก็ขอทำหน้าที่เป็นคนที่จะมาสืบสวนสอบสวนเรื่องราวของเราทั้งคู่แล้วกันเนาะแล้วก็จะได้มาค้นหาความน่าสนใจเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายที่เพิ่งจะผ่านไป1 EP ตื่นเต้นไหมตอนนี้ความรู้สึกทั้งคู่เป็นยังไงบ้างได้มาเฟล็กซ์ 104.5 ครั้งแรกที่มาด้วยกันแบบนี้ด้วย
1: อ๋อครับตื่นเต้นครับเหมือน อยากมารายการที่แบบมันเป็นไมค์อ่ะ
0: อ๋อตื่นเต้น ได้มีไมค์เป็นของตัวเองจริง
1: ๆไม่หมายถึงแบบเหมือนรายการวิทยุใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็เหมือนพูดเสียงชัดๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ในหูพี่ตอนนี้ชัดมากเลยคนที่ฟังอยู่ในรถคือถ้าอยากได้ยินชัดก็เพิ่มวอลลุ่มนะคะจะยิ่งชัดเลยวันนี้แฟนๆที่เป็นแฟนของเราทั้งคู่แฟนซีรีส์คือมาให้กำลังใจกันเยอะมากทั้งที่เป็นวันศุกร์นะศุกร์แบบปกติคือจะมาไหนไปไหนทีนึงนี่คือก็รถติดนิดนึงเนาะใช่ไหมคะวันนี้ไม่ว่าพวกเราทุกคนจะชอบดิวทีในเวอร์ชันไหนสามารถแชร์กันได้นะคะผ่านทางแฮชแท็กของเรานะคะ flex 1045x Mr. Q series นั่นเองคือถ้าย้อนกลับไปเลยอ่ะคือเรารู้จักแล้วก็สนิทกันตั้งแต่สมัยเรียนเนาะมหาวิทยาลัย
2: ใช่ครับ
1: ใช่ครับ
0: เคยแบบไปประกวดเดือนด้วยกัน
2: ใช่ใช่ครับ
0: นอแล้วคือพอต้องทำงานด้วยกันแบบนี้เป็นพาร์ทเนอร์คู่กันแบบนี้ชินยัง
1: ก็ผมว่าก็ชินนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างกับก่อนที่ทำงาน
0: ไม่ต่างหรออ
1: ๋อชินแล้วครับ
0: ไม่เพราะว่าปกติคนเป็นเพื่อนกันอ่ะเขาก็สนิทกันในมุมเป็นเพื่อนแล้วอยู่ดีพอมาทำงานกันแล้วมาเป็นพาร์ทเนอร์กันแบบนี้พี่ว่ามันต้องแยกนิดนึงป้าหรือยังไงมันมีวิธีการอะไรยังไงไหมหรือว่าเราสามารถทำได้เลยสบายสบาย
3: ส่วนใหญ่พวกเราจะถ้าเป็นเรื่องงานเวลาเรามองภาพอะไรเงี้ยเราจะมองไปในภาพเป็นภาพเดียวกันไปในทางเดียวกันซะส่วนใหญ่เลยครับก็เลยคิดว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยในการทำงาน
0: คือก่อนหน้านี้คือดิวจะพูดแหละว่าล็อกเป้าไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่าต้องมาเล่นคู่กันหรือว่ามีพาร์ทเนอร์สักคนหนึ่งก็จะต้องคู่กับทีแล้วในมุมของทีล่ะคิดยังไง
3: ก็จริงๆก็ดีนะครับเพราะว่าเคยจริงๆเคยคุยกันไว้ก่อนว่าแบบจริงๆให้เล่นด้วยกันก็น่าจะสนุกดีแล้วพอได้เล่นด้วยกันจริงๆก็ผมก็รู้สึกว่ามันก็ดีใจด้วยก็ตื่นเต้นด้วย
0: มันมีความตื่นเต้นอยู่เหมือนกันเนาะในบทบาทที่มันก็ค่อนข้างยากใช่ไหมคะคือในตัวละครที่เราได้รับบทของแต่ละคนก็คืออย่างดิวก็คือรับบทเป็นเคเป็นนักวาดรูปการ์ตูน
1: ครับ
0: เนาะอันนี้ถ้าเกิดว่าเจาะลึกไปในตัวละครตัวนี้เราว่าอะไรที่เป็นความท้าทายหรือว่าเป็นอุปสรรคที่รู้สึกว่าคุยอันนี้มันยากจังเลยนอกเหนือจากการที่เอ้ยเราทำงานด้วยกันเราเป็นพาร์ทเนอร์กันมันมีความสนุกอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว
1: อ๋ออุปสรรคของตัวเคเหรอครับ
0: มันท้าทายมันแบบชาเลนจ์เรายังไง
1: ความจริงก็ชาเลนจ์หลายเรื่องเหมือนกันครับผมว่าตั้งแต่ตอนที่รับบทตัวเคอย่างเงี้ยครับเหมือนอยากพยายามหาอะไรที่มันชาเลนจ์กว่าเดิมที่เคยเล่นมาเพราะว่าคือถึงเคมันจะเป็นนักวาดการ์ตูนก็จริงโอเคเราเคยเป็นวาดรูปวาดการ์ตูนเรายังพอเข้าใจความรักในงานศิลปะ หรือว่าความที่แบบผลงานของเราเป็นผลงานศิลปะก็ได้ไม่ต้องเอาหน้าเราออกมาอันเนี้ยจุดเนี้ยเก็ตแต่จะทำยังไงให้เครู้สึกท้าทายมากกว่าเดิมคือผมก็อยากให้มันท้าทายการแสดงผมมากขึ้นอะไรเงี้ยโดยแล้วพอมันเป็นบทพล็อตเรื่องนี้ของพี่ชิกแล้วพี่ชิกเขาก็เหมือนมีแนวทางให้เคมาประมาณหนึ่งมันทำให้เราได้เห็นว่าแบบความท้าทายของเคมันเยอะกว่านักวาดเพราะว่าหนึ่งมันไม่ใช่แค่นักวาดอย่างเดียวมันต้องมีแบ็คกราวด์ที่หนักแล้วในมุมผมก็คิดว่าหนักกว่าตอนลิฟเดย์แล้วก็หนักกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วผลกระทบของแบ็คกราวด์นั้นก็ทำให้ตัวเคมันมีอุปนิสัยแล้วก็ลักษณะที่แตกต่างกับคนอื่นไม่พอนะมีหลายอุปนิสัยด้วยหลายบุคลิกเพราะว่าแบบอย่างที่เห็นอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เคมันจะมีหลายชื่อที่เปิดเผยขึ้นมานะผมก็คิดว่าคนที่มีหลายชื่อไม่ว่าจะเป็นนามปากกาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มันจะเปลี่ยนชื่อมันแสดงว่ามันจะต้องอยากจะเปลี่ยนจากเรื่องราวตรงนั้นอยากจะทิ้งตัวตนอะไรเก่าๆอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าโอเคคาแรคเตอร์เคผมว่ามาทางเนี้ยใช่ที่สุดแหละอะไรเงี้ยความท้าทายน่าจะอยู่ตรงนั้นมากกว่าครับ
0: มันเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำเนาะมันมีความหลากหลายมาก
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วเราทำยังไงอ่ะในการที่เราจะทำให้ทุกคนเชื่อว่าเราเป็นตัวละครตัว

0: ตัวนั้นเบื้องหลังเราทำยังไง
1: ตัวละครตัวนั้นเบื้องหลังผมว่าอย่างแรกความโชคดีของผมว่าทั้งพวกเราสองคนเลยแหละคือโปรเจกต์เนี้ยมันมาจากพี่ชิกนานแล้วถึงจะมาแค่พอดหรือว่าค่อยๆมาแต่ว่าเหมือนพุ่มกับพี่ชิกอ่ะเขาจะคุยกับพวกเราบ่อยเท่ากับว่าไอตัวพอดเนี้ยหรือว่าคาแรคเตอร์พวกเนี้ยที่ถูกมอบหมายให้ตั้งแต่แรกครับมันอยู่ในหัวพวกเรามาประมาณแบบโหนานอ่ะเกือบปีมันทำให้เราได้คิดเราไปเรื่อยๆแล้วก็มันเป็นเป้าหมายเรามาสักพักแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่กับมันไปเรื่อยๆไม่ได้เร่งรีบมากจนทำให้แบบคาแรคเตอร์มันก็สมบูรณ์ได้ขึ้นเพราะว่าเวลามันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับอ๋อๆๆค่ะแล้วทีล่ะทีรับบทเป็นตำรวจ
2: ครับใช่ครับ
0: อุปสรรคความท้าทายหรืออะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนกับบทบาทนี้คืออะไร
2: ก็ด้วยว่ามันเป็นเรื่องแรกครั้งแรกของผมด้วยใช่ไหมก็มันจริงมันกดดันมากเพราะว่าไอ้บทตำรวจอะคือส่วนตัวผมอะผมมองว่าบทเนี้ยมันเป็นบทที่แบบมันไม่ได้เหมือนมันไม่ใช่คนปกติอะมันจะมีลุคของมันอยู่ตำรวจแบบทุกคนน่าจะพอเห็นภาพอยู
0: ่
2: ว่ามันจะมีมาดของมันอยู่ซึ่งผมเลยมองว่ามันยากตรงที่มันไม่ใช่ตัวผมเลยแล้วก็พอต้องไปทำเข้มๆอย่างนั้นอะมันมีความแบบติดๆขัดๆในช่วงแรกแต่ว่าด้วยอย่างที่ดิวบอกไปคือมันไอ้เรื่องเนี้ยมันอยู่ในหัวพวกเรามานานคือผมก็จะมีเวลาเตรียมตัวมันก็จะแบบมันจะไม่ได้ทุลักทุเลสักขนาดนั้นในช่วงเปิดกองอาจจะแค่ไม่กี่คิวแรกๆแต่หลังจากนั้นมันจะเริ่มปรับตัวได้โอเคขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเวิร์กช็อปมีไปเรียน acting เวิร์กช็อปเรียนแบบมีไปปรับเสียงพูดหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็พวกศิลปะป้องกันตัวครับ
0: โอ้ยหลายอย่างเนาะมันเหมือนแบบมันมากกว่าการแสดงเยอะมากๆแล้วก็เราต้องอยู่กับตัวละครนั้นต้องค่อยๆใช้เวลาอยู่กับมันด้วยแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่กับตัวละครนั้นอยู่ด้วยเนาะ
1: ยังอยู่
0: ใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วนอกเหนือจากเรื่องของการแสดงแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของเพลงอีกซึ่งก็อันนี้พี่ก็รู้สึกว่าคุยทำไมยุคสมัยนี้มันยากจังเลยเนาะการจะเป็นนักแสดงเนี่ยก็ต้องร้องเพลงได้ด้วยเนาะ อย่างโลกขาวดำทุกคนก็จะได้ฟังกันไปแล้วแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เปิดให้ทุกคนได้ฟังกันไปแล้วมันจะมีความเป็นตัวเราทั้งคู่อยู่ด้วยถูกปะ
1: ครับคือความจริงอย่างเรื่องเพลงครับพอส่วนตัวพวกเราน่าจะมองเรื่องเพลงแบบถ้าเป็นเพลงประกอบซีรีส์อย่างไรครับผมก็พยายามจะมองว่าเหมือนผมชอบดูพวกแอนิเมะอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็โอเคก็อยากทำเพลงอันนี้แนวแอนิเมะแหละแต่ว่าที่มองเห็นก็คือผมรู้สึกว่าเพลงประกอบซีรีส์มันสามารถทำให้เรื่องราวแบบของซีรีส์มันได้แบบอินเทนส์ขึ้นหรือว่ามีความรู้สึกมากขึ้นหรือถึงขนาดที่แบบทำให้คนเมมโมรีแบบมันเอียร์เวิร์มกับซีรีส์เรื่องนี้ไปเลยเพราะว่าบรรยากาศตอนนั้นอะเพลงอะมันสามารถแบบเหมือนเก็บเมมโมรีได้ง่ายที่สุดอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากลองทำเพลงที่แบบที่เหมือนเข้ากับซีรีส์เรื่องนี้ไปด้วยแล้วพอดีผมก็ชอบพวกเพลงอนิเมะญี่ปุ่นอยู่แล้วครับ
0: แล้วก็ชอบคล้ายๆกันด้วยเหรอคะ
1: ครับความจริงก็มีความคล้ายอยู่ครับ
2: รอแบบเวลาดูการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันจะให้ฟีลเหมือนแบบตอนเด็กๆที่เราดูใช่ป่ะบางทีดูผ่านทีวีอ่ะมันข้ามช่วงเพลงไม่ได้เราจะต้องฟังไปด้วยแล้วพอดูมันทุกวันอย่างเงี้ยแล้วพอมาตอนโตอ่ะพอได้ยินเพลงพวกเนี้ยมันเหมือนแบบมันจะได้เหมือนแบบกินอายตอนเด็กๆอีกรอบหนึ่งผมก็เลยมีความรู้สึกแบบชอบการ์ตูนพวกเพลงที่เป็นแนวเจล็อกแบบนี
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราแบบค่อนข้างที่จะคล้ายกันหรือแทบจะเหมือนกันเลยในเรื่องของแนวเพลงแนวความแอนิเมะหรืออะไรงี้เนาะซึ่งพอมาเป็นโลกขาวดำปุ๊บจริงๆมันเป็นเพลงที่สีมันคือถ้าเกิดว่าแค่ชื่อมันก็คือขาวดำนั่นแหละแต่ฟังแล้วมันสนุกมากเลยอะแล้วด้วยความที่เรามีไมค์เป็นของตัวเองวันนี้ไมค์เราดีมากเลยนะดิวทีเรามาลองร้องกันดูไหม
1: อ๋อได้ครับ
0: ดีไหมดีไหมเรามาลองร้องเพลงโลกขาวดำก่อนที่จะถึงวันอังคารหน้านะคะติดตาม EP ที่2 เรามาฟังจากดิวและทีไปด้วยกันนะคะ
1: เอาท่อนไหนครับ
0: ท่อนไหนดีนัดกันได้เลยประชุมกัน2คน
1: ท่อนเลย
0: ได้ทั้งหมดหรือทั้งท่อนฮุกท่อนแร็ป
1: ท่อนแร็ปก็พอได้อยู่นะ
0: ได้ไหม
2: แร็ป
1: มึงพีฮุกจังท่อนแร็ปก็อ๋อทุกสิ่งอาจเป็นแค่ภาพลวงวัดขึ้นมาชวนใครลุ่มลง
2: อันนี้เวิร์ดหนึ่งเอาไว้กับตรงนี้เลยเหรอ
1: เออ
2: ขาวหรือดำ
1: ขาวหรือดำสีในใจของคนความเป็นจริงคืออะไรใครจะรู้ทำกลางในโลกที่มันโหดร้ายมองไปทางไหนไม่มีทางนี้อ้างวางสับสนอยู่ทุกนาทีไม่ได้คำถามที่ไม่มีคำตอบ
2: ยังมีเธอมี

0: พร้อมจะลุยมันไปด้วยกันโลกขาวดำจะแบกไว้จนถึงวันที่เราเข้าใจโลกคงเปลี่ยนสี
1: Show me
0: show me you to color
2: โอ้ยน่ารักอ่ะคือพี่รู้สึกเลยว่ามันคือเคมีอะไรบางอย่างที่คือมันจะมีบางจังหวะที่แบบอุ๊ยแต่มันก็ไปต่อกันได้แล้วก็มันเป็นอาจจะเป็นครั้งแรกๆเลยนะที่ได้ร้องสดๆแบบนี้ด้วยเนาะครั้งแรกเลยก็คือเมื่อวัน
0: EP ครับ
2: ใช่ไหมคะที่ร้องให้แฟนๆฟังด้วย
0: ใช่ครับ
2: ที่มีโอกาสได้ดูพร้อมๆกันตอนนั้นตื่นเต้นไหม
0: ก็
2: ทั้งจะร้องครั้งแรกด้วยไหนจะดู EP แรกด้วยความรู้สึกมันเป็นไง
3: ตอนนั้นตื่นเต้นนะ
0: ผมตื่นเต้น
2: เพราะ
3: มันก็เป็นเวทีใหญ่ครั้งแรก
0: ใช่
3: คร
0: ับ
3: ก็ตื่นเต้นแต่ไม่รู้มัน
0: ก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าประเด็นคือเพลงนี้มันเป็นเพลงที
2: ่ชินหรือยังก็ถามว่าชินหรือยัง
0: ครับ
2: บรรยากาศที่ว่าบางทีเราต้องทำงานกับความตื่นเต้น
0: โอเคพอสามารถโอเคได้อยู่ไม่ได้แบบตื่นเต้นมากแต่ว่าผมว่าด้วยเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แอบเร็วไปนิดนึง
2: ถ้าเป็นแฟนจะร้องตาม
0: ด้วยแล้วก็ในเหมือนแบบตอนที่โชว์ที่ผ่านมาเพลงนี้มันโอเคไม่ใช่เร็วแต่จังหวะมันพอดีอยู
2: ่
0: ก็คือมันจะมีเรื่องจังหวะองค์ประกอบอะไรที่มันน่าต้องได้อะไรเงี้ยครับซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เหมือนพี่แกงส้มเขาแต่งมาให้ด้วยครับคือเหมือนตอนแรกก็คุยกับพี่เอกว่าแบบอยากได้เพลงแนวไหนอะไรเงี้ยก็ผมก็มีบอกประมาณนี้แล้วพี่เอกเขาก็ส่งให้พี่แกงส้มทำเพลงไอ้ Two Color โลกขาวดำมาเนี่ยแหละครับซึ่งมันก็แบบผมก็ดีใจนะครับที่ได้ทำงานกับพี่แกงอะไรเงี้ยครับ
2: แล้ว
0: ก็
2: เป็นเพลงที่เข้ากับซีรีส์ด้วยนะ
0: ใช่มันเข้ากับซีรีส์ด้วยเรื่องเนื้อหาโลกขาวดำอะไรเงี้ยก็อยากให้รอทุกคนติดตามเพิ่มเติมนะครับ
2: ว่ามีเพลงไหนอีกใช่ป่ะ
0: จะมีอะไรอีกแล้วก็ผมว่ามันจริงๆก็อยากบอกว่าเดี๋ยวต่อๆไปมันจะเป็นเพลงที่พวกเราอ่ะน่าจะแบบช่วยกันลองที่จะทำขึ้นมาเหมือนกันคร
2: ับ
0: แบบมีส่วนร่วมจริงๆอะไรครับในอนาคต
2: เดี๋ยวพี่อาจจะหลอกล่อให้พูดเพิ่มเติมอีกในช่วงออนไลน์ได้ไหมแต่ว่าตอนนี้เหลืออีกประมาณ35วินาทีให้ทีเป็นตัวแทนในการฝากซีรีส์ใน EP ต่อไปแล้วกันได้ไหมนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่องทางออนไลน์ที่ Flex Connect นะคะ
0: โอเคครับ
2: สั้น
3: ๆก็ฝากติดตาม Mr. Q EP 2ด้วยนะครับทุกวันอังคารเวลา 2:30 นรับชมได้ที่ GMM 25นะครับแล้วดูย้อนหลังได้ที่เดียวที่แอป 1D นะครับเวลา 3:30 น
2: เอ้ยครบถ้วนนะแล้วอย่าลืมนะสำหรับโลกขาวดำนะคะคือบางคนอาจจะรู้สึกโอ้โหจะได้ฟังกันแบบพร้อมๆกันจริงๆเนี่ยก็คือในวันอังคารแต่ว่าถ้าอยากฟังเมื่อไหร่นี้จริงๆคือขอมาได้ที่ Flex Connect อยากเปิดให้ฟังมากๆโลกขาวดำนะคะขอบคุณดิวและทีมมากๆเลยเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อยังไม่กลับไปไหนนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Flex Connect ค่ะ
0: โอเคขอบคุณครับ
4: Flex Talk โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสักใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจ

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปกระหมึก

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: จริง
1: ซิงเกิลจาก Yo Boy TJ นะครับกับเพลงกอดได้ไหม One Last Time นะครับและ2ทุ่มกว่าๆแบบนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะฮะต้อนรับชาว Flex ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับมารายงานตัวแล้วนะฮะในคืนนี้นะครับคืนวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนะครับต้นเชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็น่าจะเลิกงานกันแล้วนะครับใครที่กำลังขับรถกลับบ้านยังไม่ถึงบ้านเจอกับรถติดอยู่นะครับมีนัดไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไปแฮงเอาท์ที่ไหนในคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับก็ใจเย็นๆแล้วกันนะครับมีเพลงเพราะๆจาก Flex 104.5 ให้ทุกคนได้ฟังกันยาวๆแน่นอนนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนก็ขอเพลงกับต้นเข้ามาได้นะครับเดี๋ยว FJ ต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับต้นก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับทุกคนนะครับไปยาวๆเลย3ชั่วโมงเต็มๆไปจนถึง5ทุ่มเลยครับ

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงแรกของต้นนะครับไปด้วยอีกหนึ่งเพลงเศร้าจากเพอร์พีชนะครับกับเพลงไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับก็เป็นเพลงที่จะพูดถึงผู้คนที่ได้หล่นหายไปจากชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการสิ้นสุดทางความสัมพันธ์นะฮะหรือว่าการจากลากันไปแบบไม่มีวันหวนกลับมานะครับ FJ ต้นเปิดให้แล้วนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับต้นไม่อยากจะทุกคนพลาดจริงๆนะฮะกับ3เพลงนี้จัดเอาไว้แล้วต้นชั่วโมงครับ

0: จัดเอาไว้ให้แล้วตามคำขอเลยนะครับ3เพลงนี้ได้ฟังกันแน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: Flex Leg recommended this week คลีนฝนตันมัตติมัน first one
2: คลีนของฝนเธอไม่คิดถึงคนที่เคยใกล้ฝันไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
1: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
5: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop Music
3: 10 Play Hit
2: 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: ิงเกิลจาก We Violet Wartier นะครับกับเพลง Wanna Be Yours นะครับอยากให้เธอรักนะครับและตอนนี้ FJ ต้นก็จัดให้กับชาวเฟล็กซ์ที่รักทุกคนได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่งท้ายกันไปเลยกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่เฟล็กซ์ 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับและบอกเลยว่าในชั่วโมงนี้นะฮะต้นก็มีข่าวดีมากๆเลยสำหรับชาวเฟล็กซ์ที่เป็นสายเที่ยวทุกคนนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับการบินไทยเนี่ยเขาก็มีการประกาศลดราคาตั๋วเครื่องบินเฉลี่ยประมาณ 20-30% นะครับในบางเส้นทางทั่วโลกนะฮะสาเหตุหลักเนี่ยก็มาจากการที่ราคาน้ำมันอากาศยานในตลาดโลกปรับตัวลดลงนะครับก็จะมีผลนะครับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งการปรับลดราคาเนี่ยก็ครอบคลุมนะครับทั้งค่าตั๋วโดยสารและค่าธรรมเนียมน้ำมันนะครับใครที่กำลังแพลนทริปอยู่นะฮะอยากจะไปเที่ยวไปพักผ่อนนะครับก็รีบจองตั๋วกันได้เลยนะครับและต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

ิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับ FJ ต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะซิงเกิลจากซาร่าซาโลล่านะครับกับเพลงหน้าที่ฉันหรือว่า If You Don't Mind นะครับพูดถึงเพลงนี้นะครับต้นขอพูดถึงมิวสิกวิดีโอกันหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเขาได้โจรินจาก 4IF นะครับมาร่วมแสดง MV ด้วยนะครับใครยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นขอเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนเลยกับช่วง Flex Recommended ครับFlex Next Hour ตอนนี้ก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะครับ

0: 3เพลงนี้นะครับรอทุกคนอยู่แน่นอนหลัง4ทุ่มที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Buddha Blessedให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
4: เอาไปทำกันเอง
5: ขอให้พลังอำนาจพลังรัตไตรช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
6: เมื่อทีพอปอยากเจ๋ง
7: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
5: นี่แหละครับบอส
6: แต่วงกำลังเจ๋ง
5: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
7: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง Awoof ของพวกเราน
8: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
6: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เริ่ม20มิถุนายนคัดทางอาชีอี
9: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
4: เอาไปทำกันเอง
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
10: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
10: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเผลอมองไม่ใช่คนที่ควรเผลอใจทุกเว

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ FJ ต้นชอบมากๆเลยนะครับซิงเกิลจาก Boy Pod Featuring กับ Billkin นะครับกับเพลง I'm Okay Not Okay นะครับเปิดให้ฟังกันแล้วนะฮะส่งท้ายกันไปเลยครับกับ10เพลงเพราะต่อเนื่องในช่วงนี้นะฮะ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับใครที่ชอบพูดคนเดียวนะครับยกมือขึ้นมาเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าเคยโดนมองแปลกๆหรือเปล่านะครับบอกเลยว่ามันปล่อยชิลได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีงานวิจัยออกมานะครับเขาบอกว่าคนที่ชอบพูดคนเดียวเนี่ยไม่ใช่คนไม่ดีนะครับแต่คือคนที่ฉลาดต่างหากนะฮะแถมตอนที่เราพูดคนเดียวเนี่ยนะครับสมองของเราเนี่ยก็จะช่วยจัดลำดับความคิดนะครับกระตุ้นความจำทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบพูดคนเดียวเนี่ยถือว่าไม่ใช่คนแปลกอีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ฉลาดนั่นเองครับและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้

0: Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไฟไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง

ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ต้นเชื่อว่าใครที่ได้ฟังเนี่ยน่าจะต้องรู้สึกเหมือนกำลังล่องลอยอยู่ในอวกาศเลยนะครับซิงเกิลจากพี่มี่ปามี่นะครับกับเพลงหลุมอากาศนะครับบอก

0: เลยว่าเพลงนี้เนี่ยเขาแต่งขึ้นมาจากประสบการณ์จริงของพี่มี่ในช่วงที่ต้องอยู่โรงพยาบาลด้วยนะครับ FJ ต้นขอเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะฮะส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของต้นในค่ำคืนนี้กับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: และตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าหมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะครับแต่ว่าค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับต้นไม่ปล่อยให้ทุกคนไปนอนง่ายๆแน่ๆนะครับขอทิ้งท้ายเอาไว้เลยกับ3เพลงนี้ครับ

0: ทิ้งท้ายเอาไว้นะฮะกับ3เพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อนะครับแต่ก่อนไปนะครับบอกเลยว่าวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนแวะมาสนุกกันกับ Love Is Sound on the Streetat Siam Square นะครับ 4:30 นเป็นต้นไปนะฮะพบกับ Slap Kids ซาร่าซาโลล่าน้องริสานาริสาเลดี้ปรางเทสบลูพงธิวัฒน์และนนทนนนะครับตัวเดียวมาซาวออนไปด้วยกันนะครับที่ Walking Street สยามสแควร์ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับและตอนนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับหมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 2:00 นถึง 5:00 นที่ Flex 104.5 บ๊ายบายครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตเรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยภัทรเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict ไทย
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
1: โดยก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Lespon TG
2: 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: ขอให้พลังอำนาจพลังตาไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
4: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
5: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
3: นี่แหละครับบอส
4: แต่วงกำลังเจ๋ง
3: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
5: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง Awoof ของพวกเราน
6: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
4: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เริ่ม20มิถุนายนอันคัดทางอาชีอี
7: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
8: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยพัทระเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict Thailand
1: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
3: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
2: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
3: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
2: ส่งก่อนรวยก่อน
3: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
2: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
5: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
4: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop music

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
0: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: Flex Leg Recommended This Week
2: หน้าที่ฉันซาร่าส

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 1045 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาทีที่ Flex 104.5
1: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
3: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
2: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
3: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
2: ส่งก่อนรวยก่อน
3: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
2: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
6: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
6: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

วัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5